0: want it, I get it. I want it, I got it. You like my hair? She thinks, just bought it. I see it, I like it. I want it, I get it. I want it, I get it. I want it, I get it. I want it, I get it. I want it, I get it. Want it, get it. Want it, get it. Want it, get it. I just gotta get it. Want to go, go, go, go, go, go, go, go, go. Go, go, I just gotta get it. Watch me go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. I just wanna get it. Watch me.
1: 好正啊！多谢晒我哋嘅今日嘉宾涛涛，
2: 涛涛
3: 多谢邀请，
1: 多谢晒，都多谢大家收听我哋香港有 B-box，
2: 出口成 B， 拜
1: 拜，
3: 拜拜。Bye bye
4: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d